บังนึกปอนปูคลอยพาใครขยมสมบวงสวงได้ปดาตื้อเตียงปรำใบบ่ปอนรู้มีนชีวิตนู้สอบทั้งไงนู้ขนงกำปิเคียงหรือมุ้ยสกกราวดะเตยโซมไอ้ปอนบานสกงสู่สดายวลมกรกบ้องกงในบ้องมันสลับเตปอนกุมภัยสับไงบ้องนู